0: ยบุกหมอก 8 AM Thursday กับ 4 PM Friday อามันมาตัวคลาสสิกมิวสิกมาละตัวลิลลูเรียงมา
1: Now come on all you kids come sit around the fire here

0: มันยืดยืดเป็นอันยีวันยืดจะนามีละจะนามีละลูจะรู้จะรู้วันวันนี้ยิงกันนามีลิงูราราอยากกันอัลบนาจะรู้จะรู้วันวันนี้ยิงกันนามีลิงูราราอยากกันอัลบนา
1: โย่ดูอัลนักวันโย่งูรวยเดียวดูอัลกัลซาลา

0: วนยังไงว่าโลน่าในคล็อกนะไอเอ็มวันนี้ตัวว่าเลยนุนักลายบุ๋มไม่ยันเรื่องโดกังไงจะวัดตัวว่าโล
1: มาโยGood morning พวกพักแอนอะไรก็ยังไม่รักมานะก็อังการักนุกันกันตลอดงวารายุลงะยันมุกลักกามุกเตย์นันน้อยะสัลน้อยฟิสต์บอล coming up your ninth ทรัพย์ลิลก็งารายกูรีอินไบติ้งนี่มันพวกพักไก่ยุลมาเลยนั่นละนี่มายุกอร์ดุกดุกมือเปล่างะโอ้กวัยปนมารกูก็ welcome นี่มารกูมาร์จิลัยนั่นละฮานอปรุกังยันมันปนมือเปล่างะฟิสต์บอลกูรุก็เปลี่ยนกูรุกมาร์ดยันเดียบันจุนน้อยะactivity mulai happening ogeri ngalam burung yan mukadan de den ngalam burung mangit tinya room room mulai nyan puna tiru ko wikana mer mulkur wikana mer ka gonga en mer yo garom dan de wang akum ka ngam bak kemalen yo karana mer lengo organizing ka bungkul ngapana kraitir ka now entertainment barajor music now ngata ka prize tika na malang beja na gamalang unele pana jor ka kala jama kalpo ka na kun gangla na malang pian na gamalang ngal murung ngul ngun den dia rom ka wangai wangai gamalang ulan yan mokade ra ko den writing malang ulan ulan ma tok tok apia na ga
2: bang un yul jal director na ja ka dia un winte make sure the name the vaccinated winter radio the cold flu Viruses jale kabichen beli jambi ka important ya maranu kabichen beli regular vaccinations especially if need to marchi urung utirja wangi nukal maringgit wo health jama meriwal maranara flu covid ka RSV vaccinations tiangun bala authorized ya Australian government law Canberra
3: yo na mir maraya ku kaura wanambi ka marangu marayolngo rai mangeroi ka diamun balangalan nakun yurta chairperson arts ko aboriginal resource development services ko yanam lenga mayuru pannakun yolong radio frequency number 88.9 kapuyak ka dole region bookmark yo chuchuch